0: ညိုလေဒပန်ဘီယံကယေအီဘာမြေဒီယောင်ကင်နဝန်ကမ္မဒတိဘီဝကရီဂျန်တီယာအမ်ဂိုကဟစ်စထရီကဝဂျရုံဝေဝေအမ်နမ်ဝကဂျန်တီယာပူရကဝေအမ်ဟဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကန်နီမန်ဂိုကနုံဘွာယောင်ကီစအမ်ဂျန်တီယာကမ်တဲဟေပေါ်လီယူရဒကန်ရီယာယာကနုံဘွာချန်နာတຽງဟေဝါဒန်နေဟဒုကတ်နီကီသေကီတုပကီမန်ကီထောက်ချုံကီစအမ်ဝေဝါကီဝကွန်ဆန်ဘာတောကတెంပယ်ก็ว่าแข่งกันตั้งพากิฮินดูก็วีนาคิดกิอาร์พาวิตลีคิดกิศักดิ์ปิดอมต่อดูกิฮินดูเทมเพิลฮันไรกันนัดที่ยังเอ็มนามก็อยากคิดกิมัวเป็นยังกิว่าจรองกิว่าแฮบฮากิว่าจะโบลังเดเอ็มชิบอนตลีบฮากิว่าสักฮีอยากคิดกิจิงคลันวายกิจิงสตัดยองวริมว่ากันโมยอยากคิดกิมาร์คำตำยองมาร์พลังกิอยากคิดกิโมเดอองThe give stand, the give historian where the kin snangi nado kitikis nem kat sanspa. La lai wani cha iliang misngi. To kit hao yong ki krempubon, give hap haga adventure tourism. We waga krem lawan, kuwa manga ka pubon kuwa jrong tam he Asia. Han lada haga pang mingi, ker jaintia, dang snango yagani kam tourism, han re yego upen jan.ยาชีบอนกิทาวเวยอสุกกัมยากชาจโมปอนกักชาจซากซาววากรินจียองกวามันตะดูเฉลียงกุปลีวันกิบรูกิรีสอร์ทกิวะเยสเคียดอุปนอารามในบะเวยอุชองเกและเนอุชองเลงเววปนทันดาคลิวปัยยากะแตกุอุมกะวยารกะวะแฮกัมแตเอ็มฮารอชิบุนกิทาวกิวดังเยออุปงคูยกะกามทัวริซึมกัมกิริเวอร์บีชและเนกิชิเอฟโรดยองกะวะมันตะดูกิเอ็มฮักควอเตอร์ฮาวดะกวายบายปาร์ยองกะมันตะดูเวฮาจันกัมเตเอ็มสะกะปุงอุมหังเววากะบอร์คัดกะวะเอ็มนามนาดุกิปอร์กิสเอ็มจังเตียชวาวากะมันตะดูอุนอกะชะบังลาเดชกะรีจังเตียมันกะคริงกะยะชิบุนกิทัวริซลังบากิทวายกิวะโคยกิวะสุบากิชาจวะโยกันใจกิเกรมปุบอนกิวะแห่เววาเยอิวองวะมันก็กะรียองกะมะเรียงกะมะทอกิฮะกะตะกะกอดกะเนเจอร์สโอนแลนด์กะกามทัวริซึมมันก็กะวะเยอุปนเคระกะวะเยอิอุปนมิเคระปนมิขิเววากะวะเอฮีเยอิสญาวสุกอิสญาวขันวะขนาจะพังกิเตกิทาวกี่ว่าโยสุกกี่ว่าปังอาดกี่ว่ามันฮะอมดูกี่ว่าเอมันตอยฮันไรกี่ว่าอุสญาวสรองไงกำแต่ต่อพิคิร์บายให้เลี้ยงอีโคอิสุบากำก็ได้กูอังกีกับเวสแมเนจเมนต์ว่ากับไฮจินว่าให้เลี้ยงว่าปริยังยี่กิตอริสอุมันก็อีวสญาวสุกกี่ว่าอุกนมวยยากับจิงอังกี่ว่าวันไปกี่ละดามันกี่กำกี่สเตรนเจอร์ฮันไรเอว่าลีวันกีกำกีปรลอกขนังว่าโยกว่ากีอุวันสัจเสนคุบเลชิบุน
1: เดียวอุสเนียวยาอิดูอิกลัมยองอุมาอาร์ลมาร์ฮจรองกพังอิจิงเอ็มกามยองกินีกีเท้าอินกีเซวรีฮปอจันเดฮิลส์คุบเลชิบุนยาคิดูกีอาเดียวอุสเนียวยาอิดูอิกลัมในเอเจนพีกีปรลอกนองอัปเรดิโอเดียวไปชิบุนอิจิงมันต่อยกำโจเลยูทิปชพังกิดูกีเท้ากีว่าเอ็มฮปอจันเดฮิลส์ยองอีแต่ผู้ป่วยเชื่อปัญญาอีว่าบทยองกันนี้กับโปรแกรมเฮว่าย่อยกับโปรแกรมกีเวสเทิร์นมิวสิกและนี่กีรวายเพลงถ้าชอบผู้ป่วยเชื่อกันนี้กับโปรแกรมท่านี้อับชายนี่อีจึงเป็นทิพย์อีเวมคำหากอารมณ์พระตรีกนายรู้อาจารย์พนรู้ให้ปอดขัดวิวเจสต์เต็มวิสโซอีว่ากับเดลฮิสเตชันยองกับอากาศวานีเฮว่าย่อยกับโปรแกรมกับกบังกับมันกีบานกับที่สปาลีพาวซันเหว่าอุมนตรีวะเฮดโอกรีอุสรีนารันดราโมดีดาวกลามุลังบากอากาศวานีเชกินองชงชนองยองกรีอินเดียกำเจอกับปาดเยวรอกินองอัพเรดิโอว่าอัพกี้เยกันนี่กับโปรแกรมยัยนี้จู่ฮีกลามอุมนตรีวะเฮดโอกรีว่าดับเบิ้งกลาเชกินคัสซีวะจันเดียเยพิวสเนียวนักนิกสเตชันเฮดีนี่กลามยองโอให้ปอดขัดวิวเจสต์เต็มกำโจเลยัยนี้จู่ฮีกลามเยบียงพิวสเนียวให้ปอดพราวเจอิเมนหากันหากจะโอ้ยกษัตริย์ก็จะต่อการพบพระตรีอุนายนรูอาจารย์พนรูอินี่อยู่เต็มในปอยจุพีดากาอากาศวานีจวาย

0: อองกะจิงกิลันเม็ดว่ากะจิงยอจึงมันตอยนะกะเฮวายกันนี่ก็พังดะกลามดากะด็อกเตอร์อีวาลนาสังก่อนกันนี่ต่อกับโปรแกรมก็ว่าดังเป็นมิตรเมย์นับปอกับสเตชันยองกะอากาศวานีถ้าชัวปอยจะกันนี่ก็บรรทายองกันนี่กับพังก็ว่ายออยู่อับสัญญาอีกลำนี่ก็ด็อกเตอร์อีวาลนาสังก่อนตอนนี้อับชายนี่จึงเป็นเต็มอีเวมกะหากอาจพบพระตรีกนายรู้อาจจะพอนรู้ให้ปอดขัดวิวิจิสเต็มอุยสอีว่ากับอากาศวานีเดลีเฮวยอยากับโปรแกรมกับกรปังกับมันกีบาดกับวิชิสปาลีพอลสันเฮวมันตรีเวเฮดโอกรีอุชรีนเรนทราโมดีดอกลามุลงบากับอากาศวานีจากกินองชงชนองยองการีอินเดียคำเตะกับปาดเยาวรกินองอัดเรดิโอว่าอับกี้กันในกับโปรแกรมยินีจูฮีกลามุมันตรีเวเฮดโอกรีวันเป็นกัลลาใช้กินคัสซีวิจัยนี้เยี่ยพิวสเนียวนักในกับสเตชันฮัดเดนอีกลามยองโอให้ปอดขัดวิวิจิสเต็มคำโจเลยินีจูอีกลามเยี่ยบยังพิวสเนียวให้ปอดพราวิจิมิตหากจะโจ้ฮิกสิงก็จะต่อกับพระตรีกนายนรูอาจจะพันรูยายนี้จริงเต็มด้วยราชพินากาอากาศวันนี้จ้วย
1: พี่วรกับบรรดาและนี่กับพังกูยี่กลามีเห็นอีพอร์ตต่อ importance of physical exercise and its contribution towards health และนี่กับจิงกิลันแมนบัดอีจิงบ้าอีจิงยอกมันต่อยยองอีหากแมทกับพัดกับยองอีและได้ยี่อีอุกิลันแมนยี่กันนี่กับจิงกิลันแมนและนี่ what is exercise กับจิงกิลันแมนต่อกับจิงปังคีอีอยากแมทกับพัดกับยองอีได้อีจิงทมูว่าย่ออียายกับแมทกับวัชัยกับขลันยูมันกับจิงกิลันแมนต่อกับเดบุบไบต์กับเดบุรันตีกับองีเวลพลันและเนี่ยเยียอยู่และกันกับจิงกิลันแมทกับว่าเยียอยู่และมันกับสิงกับเวลพลันและเนี่ยกินนี่กิจัดกับเดปลานีกินนี่กี่กิคุณทมอยากกับแมทกับยองอีกับกับว่าและอีกับซุมบากับโยกาและเนี่ยเด็กกับว่าเอ็มกินองยะกินองเป็นและเยียกับอันวันยี่ก็คุณทุบดักว่าอยากไปสเกลเลยลันนี่ดักว่าอยากซุ่มยาสัตย์อีลันนี่ดักว่าไลค์กีอียี่กี่ดาวมั้งกี่วันเล่เอ็กซ์เซอร์ไซส์อีลันนี่กี่บรูกี่ลันเม็ดกีบุนกี่ดาวกี่วันกี่บรูกี่ลันเม็ดกีเอ็มกี่วันทมูบอยวันต่อกว่ากี่อุเฮอร์กิโลบอยเอ็มกี่ล็อกกี่วันขี้อาวเรกเม็ดกี่ยองกี่ดัสไงต์กี่บัดกะจิงกิลันแมดมันก็กวีนักิลาดกวบาตัมอุปนเฮียร์กิโลกะแมดกะยองกีM1 กิวะละเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยอปูรากิแมดกิดอกซากิยองกีนุกซายูพายกะนีวะM กิสปอร์ตส์นะบันตากัมกินีกิบล็อกละนีกิบรูกิวะปินยูวะวิกอบเยอีเฮดอกซาM1 กิล็อกกิบละเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อวะดะพากะปังดะกิด็อกเตอร์สนากะบันตากะแมดกะยองกิยอกยอกกิยากะแมดกะวะชัดกะวะเคียง M1 กิล็องกิวะกิลันแมดวะต่อวะสัญญาสุกิวะกะแมนกิมันกะละกัมกะจิงมิลินกะยองกิฮีละเนกะวะองกิฮักเตนุงเวฮาบิตส์ละเนฮอบบี้สยองกิบนกิบรูฮีเจ็ดกีอุลเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยกิลันแมทชัลลันดักกบมีชัลลันในยุงยองกีอุนเกชกิสุรักชกิลูมชกิวะกินีเอรับก็ชิบนกิบรูว่าอยากลาดกีว่าอยากเต็มเม็ดกีว่าอยากชั่มล็อกกีว่าอยากปรมว่าอยากหน้าบัดมันพากอกวีกว่าเอ็มคามนากบันตากับเอ็มลังกับสักลังกับยองอีฮากับโซไซตี้ต่อยปัจจุบันอียากิเตะกับมันว่ากับจิงกิลันแมทกับยองอียารับก็อยากกับแมทกับพัดกับยองอีและนี่กิจิงยอกมันต่อยกับยองอีหาวันละกิลันแมทอีกับจิงกิลันแมทมันก็กวีนึกไปแอมกัมหาหาวันละกิเลียงนับเป็นตายองอีฮีเซมินเซมินยารับก็นี่กับจิงกิลันแมทกับยองอีวิ่งด่าก็ยี่อีในกิจจุดอิชิตอมอีบดักซ้อสลัมบายกับแมทกับยองอีเหตุนองเวอองกี chronic disease กันุกษากับจิงกิลันแมทยารับก็ยี่กิวกิจจุดตั้มปองรับคำสลัมกับว่าขี้กับแมทกับพัดกี้ว่ากิจจุดดอกปัดบุญคำเตะเตอร์classification ละนี้กำมันว่ากินนี้กี่บสตัดดับยาดับบรรทากี้ยากันนี้กิจงกิลันแมทดับบรรทายกะหากวันกงขุดกี้กี่แอโรบิกเอ็กซ์ไซส์กันนี้หมดก็ยากิทุกิจงกิลันแมทกี่บก

ทุบหากันในฟิสิกอลแอคทิวิตี้ส์หมดเห็นนี้เป็นแอมกามกี้กิดอกซะยองกี้แอมกามพาอุงเงียกระมัดกยองกี้บัดเป็นแอมกามกี้และบุนกับออกซิเจนอุริงกจึงทมุฮียองกันี้กับแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในกจึงกลันแมนต่อยอมียดกระมัดกี้ยอยอกี้กระมัดกับชัดกับเขียคำตั้มกจึงไล่อิสลามยองอีหากระมัดกยองอียอมียดกับจึงไล่กับอิสลามยองอียุพีหักเตียนแผลงองกี้กับ good blood circulation นุกซายองกันี้กับแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อก็หกว่าแพทย์อีอุยาไปสกลีอุยมปาอีอุชาติลิสกตีและแบดมินตันแบบในตะกี้เทเบิลเทนนิสปัดบูนกำเตะแต่ว่าอิชาติและฮาบกีฮากันนี้ก็แอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ว่าอาร์วันขดกีต่อแค่แอนแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์กินนี้ต่อกันทบกีอุยและตึงเอะพาอีอุกลันแมนดักจึงทมูโอเปนมีอียากิดอกซะกิยองอีอุสกะพากิกตีกิจัดกิยองอีคลันกิจเองกิยองอีบัดกำเตะเติร์ดนุกซากินนี้กิรุกอมเอ็กซ์เซอร์ไซส์กิลันนี่กิลันแมนต่อกบดักกบขันเนียนลันนี่เฮกเตียนพลังองกีพุชอัพอุระยี่กิตียร์กิบขี้ยากิเวทลิฟติ้งบัดบูนกิวีกิวีต่อกินนี้ยารับกิวอีหอยากำแมทกบชัดกบขี้ยากิดอกซากิยองอีกิบคลันบัดยารับก็ยากิสเนลกิยองอีอุตเลียดยากิจิงบามกิยองอีก็องกิเตียนพลังกิอัมพรูฟก็ยากิดิเจชันกิยองอีบัดคลันกำแมทและอุทังยาอีคลันอีวเอ็มฮักกาอีรับกินนี้กิเอ็กซ์เซอร์ไซส์และนี่จึงยอกมันต้อยอีนากินนี้กิเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตันนี้ก็มาได้ยักลำเหี้ยนอดุตันนี้ก็มันว่ากันนี้ก็จึงกิลันเม็ดวันระก็อย่าชิปุ่นกิจึงพายอีต่อยปัดชุ่ยชุ่ยสักเจียงอย่ารับก็อุปนัยอย่ากับเม็ดก็ยังอีก็มัดเมนเทนก็อย่ากับฟิสิกอลฟิตเนสก็ยังอีสติงก็เม็ดอีเบียงก็จึงตะเลียดกิจึงบามกิสเนลก็ยังอีคลำกิจอินอีกิมัดก็ยังอีสเข้มพากีปันดูน่าก็อย่ากับรัสโอชาสุมาคำจุสเนียพายวจุองกิด็อกเตอร์บตอวดดูน่ากิกรีสหากินดีกิมัดกิยองอีในแต่คลันพากระบอลเม็ดกิยองอีอุยเละประชาอุยช่อยากิขยังจิงปังกิว่าวันเสียหากระเม็ดกิยองอีสกวีตัววันก็จึงกลันเม็ดคดกีกาเฟล็กซิบิลิตี้กินนี้กันทุบก็ดอกว่าสเตรชอียากระเม็ดกิยองอีและนี้เฮกเตียนยองอีวันองกีดีขินยินอินีรุกอมกิลันเม็ดยารับก็อัลมอสอิจุฮีตั้งว่าเพลเฮนีต่อยารับก็ยี่กิดอกซะยองอีอุมันกีกิบจวนกิมัดกิยองอีโยยีกิอุปนขีกัดว่ามุดีกัดว่าทมุยทารายจุยบไฮอีเฉพาะทีวีชันว่าครวัดกิบรูยี่กิมัดกิยองกียี่กิชินกิยองกียี่กิดอกซะกิยองกีงานจะจุยบไฮอีจิกิกัดแต่ลันชูอีจึงวัดที่กินนี่กิรุกรมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในรุกรมกิลันเม็ดต่อยอดเยี่ยงกิขรวัดเยี่ยงกิมัดกิยองกิคลำดับเป็นมันสู้อยากกิดอกซะกิยองกิบัดอยากกิมัดกิยองกิต่อมันเดลเอ็กซ์เซอร์ไซส์อุ้มต่อวิยอปอร์อีวเลเอ็กซ์เซอร์ไซส์เดลเอ็กกัดวังเงดเดลเอ็กกัดบุมันอีเอ็มดักิรุกรมกิรุกรมและนี่ดักอีปอร์ฮับสเนียวทัวอีอยากกับบอลเม็ดกิยองอีหอกกจึงกิลันเม็ดวันระก็อยากกจึงมันต้อยชิบวนอยากกเม็ดกยองอียออียากกเม็ดกปรันกวชัดกวขี้กวคลันตั้งว่าเฮจูอีปอลละดอมติบซับวันอีอุเลเป็นชิตอมีปันดีอียาอีฮีนุกซาหากจึงกิลันเม็ดตอกกันทุบกวรออีจันชิพาวเมนัดอุเพดีเด็บในเตอชองเงียอีเด็บในเตอระอีกิคตีกิจัดกยองอีชองรินมันซีมีอับขนายพีก็จึงริ้นบัดจึงเป็นเฮียนมันเซมและมันก็กวีนก็จึงกิลันเม็ดกินนี่กิจัดกิลันเม็ดยารับหาก็อย่าอุกลงสนามยองอียากิทาราวกิยองอียอมันกิกิวคลันบัดก็จึงริ้นเป็นเฮียนมันเซมกิยองอียารับก็อยากิจ้าเบียนกิยองอียอมันกิวคลันกิจึงมุดกิจึงประคัดกิยองอีกิวคลันว่าองค์เกิดเป็นเปรงอิมพรูฟหาก็อยากะเมมโมรีเลเวลกิยองอีดับกินนี้อีเวอเอ็มคำพาต่ออุดิอุมีอุดิอีกิอุมโซบัดอุบามพาบามียัดพาอียาดับพัฒนิวกิลันเม็ดดับในตัดตลอดกระเม็ดกระพาดกิยองอีดูนาอุมพัฒนีต้องยิบปัจจุบันนี้ยังกิตุกิ

0: ดีวริสยังชิรุบเว็บสันตะคาหันนั้นมันเกี่ยวปุ่นผ้าเอาลายวีอะไรนี่วีมั้งวันนั้นกงอีไอวันมีนัทรับสยังเป็นนิกิยากับไนโตรเจนว่ากับฟอสฟอรัสว่ามันคำอิสบอในบรรดาวัวยารับอยากกิพลังขับโปกันนั้นอุมิภากีกินี่กิพลังเราต้องให้กินเพลงองกีกิไฟโตพลังตันว่ากิซูพลังตันกินี่มันกีกิจิงบามในบรรดากิเดคาขับโปนั้นเฮนี่ดูแต่ดูน้าพายจิงดุดกินองรีจิงรีเฮียโตว่าทิสบอนั้นคำจูเลดูน้าพายจิงดุดเฮทิสบามยากิเดคา
1: ต่อก็อารอนกับตู้ต่อก็อุ้มนับพอนั้นเดี๋ยวเอาเป็นเอ็มก้าวมอสซ์อุปนิคอนยาอิทรัพย์สัญญ์คำโจ้เลยเอาเป็นสมสัญญ์ยาอิทรัพย์สัญญ์เอ็มก้าวมอสซ์อาเซนชีสงี้ให้ปอร์ลิออร์เวชิเซนชีสงี้ให้ปอร์ตลังคันนี้รับก็ว่าเยอะยาโคจิสุบะเอาเป็นเล็กยากีสัญญ์งาชิบุนิกจุดแต่วันเลวันมันอีพอร์เอ็มก้าวมุเช็คยากาดิสอลออกซิเจนในจิงเอ็มเงินกาและแอร์ออกซิเจนยังกูอุ้มหันนั่นต่ออุ้มห้อยอุดนาก็ยากาสั้นกรัมเปอร์ลิตรกันนี้มันก็คำว่าเอ็มก้าวหาขนังยาวเล็กกี่เดคาอุยับยากาดิสอลออกซิเจนยังกูอุ้มเยอท้าวดาวดิโอมิตร
0: ไอโจอิทาวเดียวอุริอาร์จัดคัตเตอุปสันดะคะคำจูเลอุริสัญญ์คันนี้รับฮักโกยากินองรีจิงรีคิวเอ็มทาวอิวดูนาเวียรับโกอุปนกูเยจิงยอนองยองกีนาเกรจิงรีกุโซเวนกจิงยอนองมันโกนาอาร์ตลีกจิงรีนังสัญญ์ว่ากระดะคะอิวสันเวนเยยุทุงยากิพลังฟอดเดอร์ฮารุตนันคำกิพลังเนปิเอร์เนี่ยกิกินิกราสเนี่ยมิสฟอดเดอร์กินิกิพลังฟอดเดอร์มันกิกิบามยากิสัญญ์เดี๋ยวย่อยอิอุ้มพายากินิกิพลังฟอดเดอร์นักอุ้มนันวรอชิสเนมอีวันรู้วันเยี่ยเล่อุทุงนารอกิพลังยากิโจรปุ่นจัดฮารุนันนิพะวะพะหุก็อุ้มนันนันวะพะหุสบอเนตรับสัญญ
1: ์ตอนนี้เนี่ยพี่อังงูนักตอนตัวเองแบบกินิกิ

ตัวต่ออีรวายนักกองอินเดรายวาเลตฉลำอีรวายเดบตุกะวอมเอ็มกัมพาเบย์แต่ปลอกน้องอับดิโอร์สจิสินเป็นคนมวยพีวายปอร์พระสุภาพสันมินิตดาวยุบเตนีบุกอากาศวันนี้เดลีให้วิโอสเนียอยู่กับขบวนกิตินฮินดีดาวบนบดกับขบวนกิตินแพร่งให้ปอร์คันดีวิจีนักดีกับโจอีกสเตชันอีเทมอนักเดลีสเตชันขัดวายปอร์คันดีขัดสันมินิตอุยวันนี้กับสปอตไลท์นักดีกับโจอีกับStation ida mut naga Delhi Station. Tadawi cembangi boga akashwani juai hei por kandisteng hei boya wanusnyau ya kapu.